0: N อันนี้ครับ
1: อันนี้อันฮาริน
2: ปาซีนาฮาวา
0: ลินช
1: ์แอมมี่แอมมี
2: ่ขอบคุณมากที่สุดยอดมากๆที่ลูกมาคุณแม่ที่คุณพี่คุณน้าที่ลูกเป็นลูกดิฉันจะมาเป็นนักการศึกษาที่ยังมีอาชีพสาขาเรียนชั้นสูง
0: ปิเนียปิเนีย
2: ปิเนีย
0: ปิเนียปิเนีย
2: ปิเนียปิเนียปิเนียปิเนียปิเนียปิเนียปิเนียI s u r a s a b a n a n o h itu s a t u i n i a m a a p i n y a
0: Alhamdulillah,
2: ini bukan yang terakhir yang pernah kali ini saya bersungguh-sungguh merasa butuh.